ันไหวเฮตช่วงทกคุยวากอาลีจุมามาบิลันดาจางยังพิงคุยแอนควาดุนมาเลคุณไอรานุขยกโดดกินเลบกควานกันวัดกลอพิงทเนมลูก sbs.com.au/dinkกับขายุกเอกตันเทนะแอนควาดุนมาเลคุเอกับจ่าเลี้ยงโคลุนปัตเลวิกยันวันเอลุยละเกมาเดย์สควีนคุยงกวากอาลีจุมามาบิลตันนะ